0: วิเดนบอยางหลักนายตางหลักกาจังตางลุเนดังเลวอันนําเมกับบาตางหลักตักลาง
1: ลางแลง
0: โมเดกลิงฮีงานานา

ักกะมาติตัดนากุดีรับพี่ตาสาวกระดักกะรินวาสากุดุกประมาณดังนั้นดีกระดักกุเนกอาสามุกมาดาทีรำเปกงาเปกกุมาญาคุกุลาวกาดาดีกันเทกงานอา